0: រាក់ន្ទុនប្រាំចិត្តប៉ោះយើងប្រលឹករប្លេះភេមរោរឿនរំបន់នេះបន្លានពុលបី
1: តើបបរប្លេះហេត្រោះរនរំបន់ជេងតំពលត្នេះបន្លានគិតសបបហេអន្តរប្លេះបើប្រិះជេងលប្រប្លេះតាប្រលឹះសានក្រាញ់ជេងបំណោជេងកលរតមាត់
0: ទូបលតប្រក់ណងដាក់បន្លានទៀងកលគំទុះបងរំញុះញាក់ណនរេះភៀនវើ900ទៅ
1: រ៉ានត្រុនប្រាំចិត្តប៉ោះនៅមើជាងកលរតមាត់តើមក្រាប់ត្រំបន្លាន
0: អលុំកកូនលេបានកំពូលបលហើយកំឡាំងពំរូបនងប្រាក់ពំហៃចិនត្រុសទៅងើនរូបចារដ្លាក់មកហោក្ដើមពូលជីមហៃកេហោមកកក់មជាងពរបិនទីម៉ាត់រណៃរ៉ាញ់បននេះណៃកំឡាំងលឺប្រអកេះគេដើនទៅមចារដ្លាក់ណាប្របបរិយត្តាប្រោត្រុសប៉ោះយត្តបៃណាស់រហៀងនេះបន្លានដើយខំឡរខំឡាំងកបជីទៅមសកិនទីងយ៉ោនេះទៅមរាញ់បនហ៊ុយណកលប្រក់កាំងក្រាំងណអ៊ីរងែបនឡានហ្វឺនលិបានកំពូលនឹងប្រក់ដាំចារក្រុមញ៉ាន់សិននឹងប្រចារនឹងប្រក់មន្តគូវៀតណាមចារភ័យមកបញ្ជាងពើប្របិនតំទីបម៉ាត់រណៃរាញ់បននេះណៃកំឡាំងលឺប្រក់កេះញឿនទៅមចារតក្លាក់ណាំប្រពរប្រជាតាប្រោះសាក់ក្អមកេះក្រឹបដងជីលឹងវិញមិញទៀតទៅមព្រងឿងដាំងខ្វានទាំងប្រក់ដាំចារความបរទុនមាត់គោះខួយបុចារកៅធិខ្វាអានទៅមព្រងឿងដាំងគៀងความទាំងប្រក់ដាំចារខ្វាខ្វដំញ៉ាន់សិនចារដូហូហ៊ីកັບគោប្រក់ទៅមព្រងដាំងគៀងความទាំងប្រក់ដាំចារខ្វានទាំងប្រចារអ៊ីសង្គ្រីនៅកណឹងគៀងความទាំងប្រក់ដាំចារខ្វានទាំងប្រក់មរតគោះវៀតណាមចារអ៊ីញ៉ាន់បនសាគៀងความទាំងប្រក់ចាររទុនមាត់ខ្វាក្រឹបហេប្រក់កែវម៉ាឌូបលបារឃីងបារជិតណៅនេះរ៉ែងបននេះណៃកំឡាំងលប្រក់កេះញិដើនទៅមចារ
1: តាន់តុករបិនដងជីអ៊ីញ៉ាន់បនសាគៀងខ្វានទាំងប្រចារឡាតាក់ឡាក់ជាងហេះណាំទុបលបើ4500អស់មីប្រយោគទុបលជាងទុកសំផាន់តប្រក់កាំងច្រាំងតេះចារបនឡានប្រក់លុសាណូកលហែរបើប្រិះជាងតាន់តុងរំតយកតំអែនក្រឹបនេះរ៉ែងបននេះណៃកំឡាំងជាងនេះសំផាន់ទៅប្រញុតញាត់រេះកលហែរណូសំផាន់វេនទីតកនសៃនំតំដុលបកັບកើញតានត្រំបនតេះចារជាហនុសកតំក្រិបតបលដំជីកណមើពរបិនហអាយ៉ាបើនកើជាងគលតំតិបម៉ាត់តេះចកតបលតាប្របណានតំក្រិបសកតបលក្រំ700បទីប្លើតានត្រំបនតំក្រិបនេះរទឿនម៉ាត់អហវេះតេះតនេះបណានគិតបកតបលណឹកទឹកចារតក្លាក់ណាងខែចើនរតម៉ាត់តានតករបិនតំទីម៉ាត់ហក្រឹបនេះរទិនម៉ាត់ជាហាន់ខ្វាហ៊ីប្រកម៉ាឡើងបើបកតមួយហាប់កលទីអេសពើទុករំទេយកតែងឿនឡាប់ក្រឹបបើទ្រជឹងបំកងកតមួយក្រឹបដងជីខ្វាចារទៅបលរ៉ៃបននេះណៃកំឡាំងហ៊ុយណាក់បើភិនទុកងកេងមើកេះណយកលសកចានជាហាន់ប្រិយចកត្រុសតៅរ៉ៃសាក់ហ៊ុយណភិនបនេះពលបេទុករំទេយកតែងឿនជាហាន់ងេតណាំយ៉ាង
0: ម្ប៉ោកសៀមដ្លាំងបើម្ប៉ោរឌឿនម៉ាត់គោះខួយចារកេះដងជីលេដៅអានសុនគៀងខ្វាមប៉ោរឌឿនម៉ាត់គោះខួយបើចារលំពុកប៉ោយីកសៀមដ្លាំងបើភួយណាក់រ៉ាន់ត្រុនបើគោះខួយបើម្ប៉ោកែដ្លាំងប្រុកគោះខួយតាដាប់ប្រាប់លឺប្រុកក្នុងគូណាគឺលចារគឺលសាយីកាន់ហ៊ុយណាក់បើបឌីឡរនឹងប្រុកបាគឺលតាសាសុនកេងអ្នកបើទុណាំដើបដងបើបឌីឡរលឺប្រុកនឹងប្រុកបាគឺលសាសុនកេងយីកេះអឹកណងយីទឿននឹងប្រសាដោយវីរដឹកងាច់លឺប្រុកអៀងកលអៃសនតៃបើបលឺប្រុកតានេះបន្លានរ៉ាអារទើមក្រៃកើញកេះបើប្រវ៉ាណអៀងរងែតេះចារនេះបន្លានដោយកង្កាន់កលដូណាបើបកេះយីទឿនខាន់ប្រុកលឺបើមនឹងប្រុកបាគឺលហូមទីអឹកណខិនខើយ៉ាក្លាកែយ៉ាបើបចាយ៉ាវគឺលទាំងខ្លាំងយេកាន់ទីណាប្រលើញឹមសនរឹមញឹមសអូគណាទៅបើបលើប្រក់កែយ៉ាមទុកដបនេះលើប្រក់ញឹមសអីទីតាបើបគណាយេកាន់ប្រលើអឹកយ៉ាមហៃទៅយ៉ាវតាគឺលសាប់បើបណោះដងតប្រក់យេកាន់កងងេះថងទីញឹមសនរឹមសាដិនតាគោះខុយវេកើបខ្លាំងមកក្រៃជីក្រពើបកចាណោភៀនអេកេះតាប្រមកត់ជីងយេកាន់ប្រលើពឿនទាំងប្របាគឺលទាំងខ្លាំងតាបើវេនឹបដងតាគីប្រក់បៀនជេទុកលើប្រក់ហ៊ីប្រក់សងៀបយេកាន់ក្រាដើបើបអេខាញ់អ្នកបើតាំក្របឌូបលហ៊ីប្រក់បៃឌីគឺលតាសាអ៊ីងកលបើបលើប្រក់រនខេតមិតងើទៅតាមទុកសៀមខ្លាំងដំជីលេដៅអនសុនគៀងខ្វាមតអរទិនមិតគូខុយបើចរណៃនុយសង្ខារតាប្រក់បើសាសុនកាញ់ទៅនឹងខេជាដោ สะได้พังก็เย็นแต่นางรำแคร์นุ่งต้นตุงดีลอดบริยกอุ่มห่อเกลนับเปิบดาวยังเอรังแงนรำบอลตกบอลเอคิดแต่นางรำแคร์กรับสังเนหุยมุดตุงดีลอดยิ้มก็เย็นกว่าที่ระอาลำขวินนักบริยกอุ่มห่อเกลนับเปิบดาวยังเอรังแงนรำบอลลำขวินนักเกลนอเพียนคารนิสักนักแต่งกันยังเอรังแงกรับนิสักดูบอลรำบอลไอซอหุยกรับนอเปิบลตีเกลบอดูบอลรำบอลเอียงเอรังแงเฮร์เกลตุงดีลอดโดยลำขวินนักใบดีนิปลันกุดเฟิงตรองลำกันลังเบิดดังนอเพียนบุกนุกนากรับนิสักดูบอลเบิร์นิปลันปุลเบหุยนอเปิบแต่ละบีดลังบรอดกินจาร์ดักลากันเกิดเกือบโตตาไปมามงพอนั่งปฏิบัติเกษินเติมจาร์ยี่แก่เมินบาร์กลักไปเรียงบอลเอาเนโดยคำเกษมดลังสักยันคุยระอันตรุนบานป้อหยิบบาร์ไว้พามจะปลอนาเรียงนอนเนบอลลานเติมจาร์
1: ตามเป็นหันสัตว์สุดใจแก่นอนให้ปนลานยี่เตยข้ามาเจริญอักงานเติมจารบันปรองยิบรำก้อยปรำนารเฮงตัวยานบักเก็บบาร์บูปรอเฮงปรองยิบไปเน่าบันปรองยิบบาร์ก้อยปรำนารเฮงวันหัวบันแข่งปรองยิบสนารเฮงใส่ตัวบันไปยิบสนก้อยปรองนารเฮงตัวบันรถนุสักตาบระคำหลังสักยันตากรับกรุบเนหุยรันต้นกรับตกให้ตะกินเติมจารตะลากยิงให้เตล่าสักยันเติมตรงดินตื้อตาในปนันหุยเป็นหันตัวถึงแอร์โฮมนอเนปันลันนักเกราอาร์คำจังสักยันเติมตรงดินตื้อเบอร์เนปันลันโดยดองฟีเอ็นไอดีเติมจาร์บานปูนหยิบพามก็เช่นหยิบปลอนนารเฮงตึกแอร์ให้จังประตึกินจาร์ตะลากดอฟเฟตำกระตุบอลกรับตกให้เลือกปลอกเกี่ยวมาไปดีคำจังสักยันตากรับสักในไอโฮมฮัน
0: เวอร์นิปลันกัมปอลเบอร์แปลตรองเหลือโปรโตตาตำกริบสักดุบันเหลือโปรนิปลันตำกระเพเบสะเอียมดรอกจารดักลักเบอร์โดยแปลตรองเหลือซาคุยนอกกึดเวิงเสาดอกวิตังดลังแอนึกตาโปรนักทังอันเปิบนอตำแอกลลับแก่งยิ่งเดินยกเสาหนำมุดเติมเหือบตักษานิปลันเดินตีนอหน้าเกมให้ดองบุลบูดักกินผลรงเอดีเบอร์โดยมคอมเจงตรองเหลือซาเฮร์กลนอตักกับเฮ่เอจินซอมหอบตักษาหรือบรอลบากรมีรไตกรวดเปิบนอกเวทเตียนสะเอ็มดรอบรอลำคือนักเอกลเปิบนอมกรัมเจงเดยคุยนักเลดึงเบอร์บรอนักจังปนอตำกระปุ่งฮีเนบนลานวิกเสียมลำจิมกรานุ่มเดือดรองหรือบรอดึงเบอร์บรอนักจังบุลบูโตตาดองเกรดเกินผลรงตาเหล่าบากรมีรตรองหรือบรอคอเกลิบลันคารสักเบเติมบรอกับลังตานังแคไอจัดเจงเบอร์ปบนอสวยตั้มกริบดุบัลอันเปิบแอลเลยกัลบดีรับแลนอนักเกมให้นักตะอันดีตาเดอร์กรมีรตั้มปบนอตรงนี้เองมุดเติมหับตักษาเดอร์ตรองหรือบรอคันเปิลไฮซูมแก่รวมระเจมกราเบอร์ปงฮีเลือกหลบบากระมีรแค่เสียมดลังตานังแคนักตรังปมนอนังแคบุลบูตุตาเกรดักกินผลรงบดีนักตรังเฮิมกับเพอดีกริบดูเบลตรังดลังนักตาตรองหรือบรอนี่เติมหับตักษาโดยเติมเสริมนักตรังกับเพคุยตรองแอเลยลำเปิบไอเสาเกลตาแต่ดีลับยังเฮเกลเรือนรำบอลลันงันเตะแกเอื้อปงฮีเนี่ยบอลลันเย่ให้เปรดักกินลำขึ้นลับรับแลตาเปียยันลับ

0: ลูกเตยตัวนำหนุ่ยเบะสระกือซาและนันสังระกือตัวเนตังกือสะแอยาวมอกจอยตู้ตอบด้วยมาจดได้ดำระสายตัวกระเตยตัวนำหนุ่ยเบะลูกได้มึงตัวสังระแกลติบอตุกนำใหญ่เตดับระดงกีอีสังกรีเนี่ยกันนั่งก็ยังควากันหนึ่งประดังจ้าควากันหนึ่งประมาจนตัวกุ๊กเวียดนามจะตะกลักมอลเล็กไกลจ่อยมูมดีไอและนั่นเป็ดทองกันหนึ่งประรวมเยอะและเกมนำไปตุ๊กหนุ่มนั่งลันปุรและนั่นสายปล่อยมาตุ๊กปกดุมราจีเกิดพงได้ธรรมระตัวสังระตุ๊กหนุ่มนั่งลันปุรจิงแกลมดีไอเปียบพงได้หักกำเสียเกิดแหลกลานกระตื้นกระแรมรำอาร์ปลุกรำตีนมก่อมจิงแกลมอักดงจีอีสังกรีเนี่ยกันนั่งปุ่มนี่ไกลเกิดกระตุ้นมังสังระลำแกลมก่อมจีงกระดับระตรงติดมลันปุรเกิดพงได้ธรรมระมังมือพงได้เกิดกระตุ้นเกิดธรรมระแอมจวดเท่าเกิดสับมิมาแนมโตและนันเมาสยันติดมลันปุรจำอัก
1: เรือดวบลีมามลันตปันติวัตุยหัวหอยดงยันเซนจารมก่อมจีงไกลตรงเดือบบนซ้ำลันตปันทุนตัวประดวบล้นนำดงชี้โดท้ายฟังแข่งกว่าหอยดงยันเซนจาร์เงิดไก่นกตัวตรงมาเพราะหอมดือบบนซ้ำนาติดนกมาเพราะมาพงความเปลากระตุ้มกันนังทารเพราะเยอะตัวตีนกมาพร้อมนึกบนสร้างเรมบังฟ้าตุยหวาบิงเกียนและดันโฟหวาซาตุยอันนำเฮิมทอดรงเกาลูกปลอกงะโยตุ้มลำปลอกงามกระระยะยวลันและนันตุ้มไกลมาพร้อมอมอสเซติเมตมึงกระนองปลอกสางจีแอร์ลำไกลเกรดลังปลอกลันลาเฮเดลเมื่อไกลตรงเกาหมกว่าประซับมุมด้วยบนสร้างเบลากระตุ้มกระนองทารปลอกโยตุ้มเบตองพงควากระนองปลอกสางจีแอร์ดุ้มสะฟัลเฟตไลท์เบมกระตุ้มไกลมุกโยตุ้มหอมปลอกตื่นเซมกระเพราะตอนนั้นโตมาตุ้มแกลมกว่าประซับมึมดึกบนซางบลอรำเตนกมาปรัวดงจีโดท้ายฟังแกงควาหอยดงเงินเซนจาร์บ่มดีปรัวงะมึมดึกบนซางลำแกลเฮิมเทาตุ้มปรัวดกแหลกปักมอติเกลนักุดงจีกิดแก่ตุ้มกระนังทารปรัวและดันกระนังปรัวซางจีแอตุ้มสามฟัลได้กระตังแกลกระเซียนหลังยาปรัวงะลำบนซางเบมกระปรัวกลัมมะมึงตุ้มิปุริยาเนเลียจันยอตัวได้กระตังแกลปิมกวบเซมกระแกลเตลันเมาลำดึกบนสางดงจีลอกิดกายลำปรำเซรมกราเบหลวยงะกลามงัดยอหัตระเพียนกนุกนำจนได้กระตั้งแกลมตมปลางเปียมดึกบนสางเท่าสังกลานตมหัตรำจนเบิงกนุกนาเบมอกแกลตัวอื้อลำแกลหลวยงะรวมกบกระงกระจับแกลดับปีนักบนสางเรดอปลีมาลันตะปันกนังประสานจีอาจารย์ตักลักมกอมจิงแกลกระเบนกระเซมลังเวทบอตุตุนเหลงหัดจำจนโบรดลายตุสปันปลุกจุและนั้นหัดจำจนโบรนำไปตุกจุปลุกจุมังควากนุกนาเกิมได้กระตังหัดจำประแรมละลาลำกอไซกับยุยบุญสังกนังทารประมกรามดินโนปิมมดิบุญสังแรมรำอาร์เกิลทุนตัวปอดัวประสานตัวปอดัวปลีมาและนั้นมกลัมจนปรงะลำเกิดทุนตัวบอตัวปลุกนำตัวบอหลบลุกนำจ่าตักลักนาวกับเป็นมอตุมดงชีฟุกบินเดียกตำกับองควาหอยดงยันสันจาร์เอญบุญยะกับองควากนงประสันจีอาจาร
0: เริ่มนาในก้าวจะตะกลักลวยงะมาประตูตื้นไกลกิดกายหืมเท่าบ่แรมประคณะและดันระกวลกะตึมดาปรามกวมเป็ดปรามเด็กตั้งดาประแรมหลาลาร์กลุ่มจารมอกกจุยตุสปันปลุยมาปอจุมนุยมรตุยับนุยบุญสร้างแรมรำอาร์เอเป้ปายตุยมาปลุกจุยปอก่อไซมกแลตุยับก่อไซแรมรำอาร์เกมตุยปอไซตุยมาปลุกนกมกแลตุยับบุญสร้างแรมรำอาร์คือลูกบุญไซตุนำปลุกป่าวันลอยดาวมอยปุ่มจมชาร์กแรมรำอาร์มอตุยับบุญสร้างลอยดาวแรมรำอาร์มอไซปอนำไปตุยมาปลุกหนึ่งถาประสารำอาร์มกแลตุยับเอปุริยาแรมรำอาร์กือทนตัวปตัวปลุกนำตัวปตัวปลุกจะตะกลักกระตุ้นดิ้นหนึ่งจักตึมนกปีโมแรมรำอาร์งกัวพงศ์ดาบรำลิมรำโรกลุ่มลากลุ่มจารกระตุ้นเมาใส่ตู้กระเตยตู้วัดบุญสร้างกันดังทาบรอยปุริยาสังระและนันตะปันปลุกกระเตยตู้กับย้วยนกลอยดาวงกอมจี้งไอปูนตรมชาติแรมรำอาร์และนันดิมลาร์ฮัดดาบรอยตุยแรมลาลาร์ตู้สปันปลุกกระเตยตู้นกเกาะใส่หมอกและตู้ยับเกาะใส่แรมรำอาร์ตู้กระจูปลุยมากระเตยตู้กับย้วยยับไกลจันกับย้วยแรมรำอาร์ปลุรำตนกเป็นดงจีอิญญ์บุญยะกังควากันหนึ่งประสาทที่อาจารย์ปุ่มดีกระตุ้มประตูดื่นมาประเวทลำไกลลอยงาดำจนโมรกลอยตู้สปันปลุกจูและดำจนโมรนำไปตู้กจูปลุกจูมังควากนุกนาดงจีลำยะกันหนึ่งประมาทจนตัวกู้เวียดนามจ้าและนันตุมิปุริยาปิมดีไกลหืนเท่าเอลัดนิบุญสร้างลอยงาดำประตุยแรมหลาลาร์มุ่งกรามดิบุญสามเร่าบุญปรองถ่ายแกรีคือในกันหนึ่งปรามจนชาติแกลแรมรำอาร์เวียดนามแปรรำปุ่มดีกับลอยปุริยา สปันโจมนุ่ยเหลียจันกนึงประมาทตกุ้งเวียดนามจ้าแปรปุ่มนี่เกิดสายปุริยาด้วยโจมนุ่ยเหลียจันก็ย่ากระตื้นลำแกลรวยงานจำจนเมืองควากนุกนา
1: เรือดับลหิมามหลันต่อปันตีสังระเกิดลาวสวีตันฝัดบิงเกียนกนึงประทัดแกรมจวดกตาสำเนยและดันชื่นทิงจารมันก็มจริงกลายเป็นพลฮิวฮึมตารุปวางซาตรวงซาเมืองเวียดนามต้มกระดับดังบุยนุกและดันมหาระเพียนเปี่ยมกละกลายเฮิมตะในบาและกระพงกนาดูดางเวียนและนันดึกบนสร้างดมรามอาระดับเดิมหมอกลายเฮิมทอลำดมกลายกระเซมตัวกระสุนมินบังเวียดนามและนันลำนกกระบินปลวกรำเตะลายจารตาเจงฮาวมกลำกลังกระจับกลายตื่นตื่นบังเวียดนามห้องตัวเปล่ากระสิวางซาและนันจวงซาลำนั้นมอดุมปกรารูปเวียดนามกะลีนุกิตุทนตาลปลุนำตุตาลปลุตะปันดุมพระรามอารมอกระจอมกราเกิมตาหุ่นรารูปลันมอกระจอมกราเตลาจารตาเจงาวมึงกะลีนุกิตุทนตาลปลุนำตุกตาลดวบลุรารูปลันตรงกวกมึงลาจารตาเจงาวและดันตรงกวกมอกระจอมกรามึงกะลีนุกิตุทนตาลปลุนำตุตาลดวบลุตุยาพวังซาจงซาเอามอยอบเปล่ากระเสลาจารตรงกวกโอดุมปกรูปดุมพรำอารกับเปล่ากสิหวังไซเหล่ากทนเสบอตปันในตุกุจุปลิมาและดันดุมปกรูปกับเปล่ากสิตรึงสาระในและดันดุมปรองะเมืองกนารุกะหันเกรมกางแอกสิมิวบนสร้างหันเต็บเตียวเปล่ากสิตรึงสาแกล่ห์มตารูปละดุมกบเด็กแกล่ทอสร้างปรากลามะเมืองกนารุด่างเฟียนและดันดุบนสร้างบนเด็กเกิดหัดได้รำพระหัดได้รำพระลำไกลเกรมกางเปล่ากสิยมพันเมืองลาจารแกล่ห์มตารำเจอร์เรลำเรตัวปลุกจุ่มลันตอปันเรดอปลุหิมามลันตอปันสหรัมโตเรมปรากฤจารจารตักลักมก็มจินละกลายเป็นพลอตุตรงกับปรากฤจารกาตลอบลุปะเดทุนเรมตัวปอดอปลุนำตัวปอดอปลุกจุ่
0: อตุตรงกึมโตปรากฏิจารกาตลปลุปะเดเมาปะพุสปันจมดิแรมงกอมจีงลอยดะมมอแรมบินสะกึลลำตึมลันแรมตึมนิรามอแรมนึ่งเท่ากับปรากฏิจารดิไกลไปยัวนึ่งเท่าลำไกลมาปรามันนันลอมดินึ่งทอมซิมกราตึมตาปราเมาตีโนมาปราปลุรำตินกปิมพลควาสรามโตแรมปรากฏิจารจัตตะกลักตามตันเกิดตึมนุยนาแรมจองตำพารวยมงมาปล่อยใจและอันงะจักแกลลุยแรมอตุมโตแรมปรากฏิจารในใจ
1: มัทเรดวบลปามลันตะปันกองดอนฟาลตุยฮวามกบเป็ดของปรากองดอนฮักุสังระไดฮักฟูเอียนและดันตุมกนังพระรวมกอมจิงฮัดระพระมักติดมลันปุรเกิดนักในดอนเฟียนและดันดุยมาพระตีหัดระพระเซตุปาปลุสปันจูหัดได้ลักหมอลับชื่นจากมักมอดลังแกลกันต่อรูปนักไรและดันบังบังมลันปุรบริกะในกนังพระมกอมจิงฮัดระพระมีระดับลุนุ่มนึงมอหดุมราชีบังมลันปุรนุ่มนึงรวมด้วยกันนับใหญ่และนันประคลางกันต่อปลุจูหัดได้เรตรินหัดได้หมอกแลรอกระชามและดันแลกันนับมังนันรวมดีไอพงหัดได้กระตุนกระทำพรำอาร์และนันลำแกลเด็บก็ยอยันอเดปิมฤทธิ์และทอเปกันนัลมิสาเสระในกนังประกาศหันเกรมกังกนงลันจารตักลักลักมดิกตังเลยงะดุมในเกรมกังเกรมกังแกลดับเป็นนางกมนุยและนันโฮมรันลุยเซกและติงยับมรอในหินกลุ่มจารมอนามิตุปลุบะโฮมรันห้องด้วยปอสปันในตุตะปันปลุตะปันจมนุยฮิวตระมากันหัดดังตีตุมกริงเอกสิ
0: เปรำการกลุดเลียกนึงประการเตรียมการขนงลันกวมเป็ดกระจับของตึมสาบวัลกระตอยหางแอกสิกระเหตุกระจับประเอวบลูของโปหมรันกลุ่มจารมอต้วยปล่อยมาตุ้ยมาพุทธปันหมรันหิวดามะกันตังจื้อและดับเป็นนางตีตึมกดจนจื้อลำบวนสร้างกริงแอกสิหาจันนำไปตู้ปลุกโปหมรันเป็ดของแกมต้วยปล่อยตะปันในตู้โจมนิมาประอตุกมาประตีกริงแอกสิกระปุยมอตุมะและกระหึมเท่ากายในเตียมอจักกระดับหนึ่งหินเท่าแกลมเร่าหมอปอกนันเอามาหื่นกระแกลจันปร่องและนันงินกระตั้งเปียวตึมหมรันตัวไฮลันเต็ดนำจื้อตินกดับเป็นนางระในกันนังเกลียดลังการหัดตั้งและนันแอกสิปลากสิตักลักกวมเป็ดทองกันนังเกลียดลังตึมกระดนจื้อหมรันจาร์ตำผ้านมจื้อกระตึมหมรันอตกจังหมอกและดับเป็นนางลำยันเลมจัน
1: มรณะติสังกะบันทารกระดุหมาปรวจารตักลักนกมรตวาฟัลตุหวาอิปุลปิกุมดิงละมาจารตักลักบิมพุนละกะปรวงะเบลิรเปลมเนียหาหุนกำนังทังและนันชิมเนียมดังละมามนังยวาและนันรุดดิกลายปิกุมหมาปรวทุนตวยปะดอบลุนนำ ดมปรงะมาลุมตามแสซีรวยกรรมบำดาเฮิมทอมหนึ่งโอกบหนึ่งหลอกมามเทเฮจันแกลกระเบนเบลีร์แปมเนียเฮาฮื่นและนันชิบหนึ่งหลอกมาหนึ่งยัวแกลกระเบนแปมเมได้ก็ยัวเคปอลไปกลุ่มเด็กงะหลอกมาเวียดนามปมดีตุ้มแกลปิมโมดมปรงะฮาดาปรากกูโจงแกลกระเบนเฮปอลไปกลุ่มเด็กงะหลอกมาตุ้มกึลแกลกระเบนปิมตุ้มโบปลูรัมและดันงาราคุลกะฮาดราพรามกบเบ็ดเดกตังเฮิมท่อปอกปลางเบ็ดรัมหอมเดงาละมาเดกยาร์ปรกนวะปรอดมกลางงาละมากัลทุนตวยปอดปลูนำตวยปอดหลบลุดมตาปรามกบจริงนั้นกะยัมปีลีรปลาวะเดงาละมาหอบทักษาและดันกันนองปรอดมกรามเดียมเปลยเฮาเฮิญชิมเนียมดังละมาดังโอกบดุนเดกแลเปกุมมะปรวะดิ1ตุยุมดังละมาลำจา
2: อมลีบอนซาและดันเบงกับลำตมทุนแกมในปรักมังกนองปรักเบรจันกมดิกนับใหญ่จริงนกเตกนางดูลูกว่าไซบอนิกดิยเบะอเดปเตตมปสะอันตกลูกและเดลันมาปรักยัวกับรัวกรัมดิกและเดปตาตีสะยังมาจารตักลักบังปรักเบรจันนั้นมก็พองไกลทอปยอปรักจันยอดระดูแลมดิบอนซางปาวิตลูกและตุตื่นกับแกลเดปตา
3: จริงซาปุซะมอยนมนิยอยแวะอาทิตย์เมืองนำปลุกตุกกระจุกลุกเด็ดตุกไกลติบนิบุญสร้างตัวมอลูกไกลกระนับใหญ่ฉะนั้นลูกว่าใส่ตีสะอย่างเมาจ่าตากลักมอและกระนังปรักเปรย์จันกำเนิดกระนับใหญ่เปรย์จันปรักยัวกับพระลำนั้นดิ่งแกลงที่กะกวาดใส่บุญกระนับกวาดใส่เกียมบุญกระนับกวาดใส่เมาไรกะกลายบุญกระนับและนั้นตึมกวาดใส่กันแจงจันปรักยัวกะพระโมงะมกราและรำอารโยซีกลายจนมึงลง
4: đối với đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Giang Mau á
1: ระนำด้วยแบบตีสะยังเมามาเมืองนำลูกตัวกระจุบลูกกระใจตัวหินนำด้วยกระมือจีจางลำซาก็ยวนนั้นแกลไปยวนปรักเมืองกระนองปรักแบรจานกำด้วยกระนับใหญ่ไม่มาแกลมดิ่งหลังสนักบนนี้กำด้วยแบบก็ใส่บุญกระนับก็ใส่แก้มบุญกระนับและดันก็ใส่หมอดไล่กับบุญกระนับด้วยหมอจันปรักและดันก็ใส่หมอยับแกลจันตือจันปรัก
3: เปิดทางแปมตุปรักจันกำนิจแจงจันปรักกนังปรักเปรจันกำนิกระนับใหญ่ละมกบหังตึมกนังถามพระอิปุเลยาโยต้มกระจอมแปลงเปรมนิบวนแสงแปยวปรักจันโยดะตีสะยังเมาลูดาพระเปรจันปรักมอมตุนงะเล็กละลำนั้นมอตึมหัดดำตุนรูมดิกยาพระกนวะไกลติปตากำนิบวนแสงและนันเซพระมะกาเดกามิระ
5: có được cái một ít vốn để mua phân bón thuốc
3: thôn tuệ bò pá của sai cầu mò chan mà plus lạc prac eno prac mò chan cầu yoa cà prọ là kiêm tòa hai tà cà phê lên ăn bạ sầu nọ cái yoa mò chan prac mò lại lì cà hên lẽ cà prọ làm chinh cái này thì chúng ta bơi cái chập hình mà muốn lập nghiệp ipul pi cùm nên nghe lọ mà xã ลำกบหังตุ้มกำลังถามพระอิปุเลยาโยต้มต้มแปลงตันตันกำนิบุญแสงโยปรักจันโยอันตะลอยแงโยดำในเราลำประปลำจริงและนันรงนัง
6: อันจริงที่เนี่ยโยมเอาให้ตายเงินโยเล็บผู้ด่าจุนเงียบด่านรังมาอยู่บ้านที่โยละมาแบบทุนยับจะดิ่งที่โย
3: เตอร์ปรักจันมาไปยาโยอันตะมกบหังไกลเทอมเลยเราโยมเจหนังปลาหนังรองมึงในบวนแซงและนันหมอกไกลรูปามึงตึมกระนังถามพระอิปุริยาดาวกระนังไกลติดตามในบวนแซงตีสะอย่างเมาเบรย์หล่อหมอกไกลดิกยารกระจับรังเห็น
1: เรียกบนแซงและดันบิงกับห้องตุ้มปศะอดกลูกและเดชลานมอกและดูงามกระปรายสังระตัวแรมจริงบรอง่ายมพันสนักดูพอได้มนุกแรมเมดาเป็นนางเองดูได้มนุกแรมแจ็คละดูแนมโตบาบัดลูกและตุ้นตื่นลำปรำโตแรมตีสังระลีร์เกิลซาและดันเกิลตัวแอร์ไลน์สายยาวจารตักลักลูสังระตัวแรมมองงามรอมกระเวทบรอปรองให้เกิดจับเสียมเห็นสังหระเลียร์เกิลซาและดันเกิลตัวเลไลสะยะยาวจารตักลักมาตลบลดตัวปอตัวเรมห้องตะปันในตู้ตัวปลุกจุหะได้รำระลำนั้นหะได้มือเยอะแยะมอยไม้ตุสาโจ bây giờ mọi giáp sáng ra tụ rèm bỏ nơi khám thôn rèm tuệ bỏ tuệ bỏ năm tuệ bỏ tuệ bỏ của chú sáng ra mọc lèm đỉnh lăng cảm phá bác mạng ra với sáng ra tụ rèm làm nần mò bụi sang tụ tà hòn nằm ở tụ rèm mòm ra vật lé sáng nông tồm căn ạch mòm ra vật lé sáng

0: ังโคลยับดมเฮนอปรักเบเลจิจังรถสายกลายแสตัวเฮกลักรักปรักในมังกนังประสานจีอาสะกำพาไปดมตัวแรมเล่มอมกราเวตอามาหยับพิมหยับตัวแรมดูดโอเบตาลามาตัวแรมปรองไฮต่อเซียมเฮดับปีนังเฮนสังหระตัวแรมกระดับนังยัวกับปรอมดิ่งรอมโรมอสังหระงามกราและดันเกาะเติมและยับบากและตุตุนกับปรอมตัวแรมเพราะเลยงะดับเล็กดิ่งรอมโรดูคนาจุกแนมโตเพราะและเรื่องมงจิตติจุงจุมเสห้องอีเล่าบังอันบงแรมอักเฮนหัดได้ฮักเฮนเมื่อก็แรมรำอาร์ไปทองมองงามกราสังหระตัวแรมสังหระลำดิ่งสนักเมื่อกับปรอมแปลเทมกระดับนังยัวลำปรอมตัวแรมเมากระดับหมายเฟติ้งด้วยอินเทอร์เน็ตดูคนอาจจะเนมโตดอตุมในหมาปรอมเราเพิ่มโตแรมเมาแกลเลกาเฮนเตียตัวแรมเมายับจึงโตดอเซียมเมาเทระเปิดเงินเมายับปุยกำไรและดันเทวีสนั้นแกลรำอาร์จักเฮนเลยเมื่อบอกและดูบานันปรามโตแรมเลมเล็กมิมรอมโรยกวบเกอปรามตมยัดเลเกลินุกเราม
1: อกแรมดิ่งลังรูปะมักหนึ่งประดังกันหนึ่งประสันเจแอสาระตัวแรมรื้อมองงามกราและกระจับตัวรัดในยับประตูแรมมองงามกราและปล่อยให้โยสิกเลจังกระประตูแรมมองเกาะตืมและทีวีสังระมองตัวแรมเบติ้งเบทองลุ่มตากระจับนำกันยัวกระบำตัวแรม
0: มังปรอมกราวิสังระตัวแรมสังโลลองตัวกับแปลเทมกระดับนังยัวลำปรอมลิมรมโรนังยัวกับปรอมโตแรมตีสังระลีเกอร์ซาและดันเกอร์ตัวเลไลบรุมอมเบาะยับห้องตุ้มปอสังระลำเกรงแตกลานเกรงตากระปุยแกลมดีดูบ้ากับปรอมงามกระสังระตัวแรมแปลกระดับนังยัวลำนั่นมองกระดับนังลิมรมโรมองอันนาวจิงซาลำตุ้มตาประยุมพันดูคนอาจุเนมโตเอ็ดไอตีกับปรอมโตแรมพอได้หมอดกแรมจักเซียไม่ดับเป็นนางเฮนหัดรำดวงรูปแกลเดในเมืองระแกลมเราและดันหัดรำดวงสับลูกดวงรูปจากลักจือยะตับในและจักกำเดือบบนสร้างและดันบินกับเตรมดิ่งหลังและวันอันตำตัวลำมาดรำดวงรูปไปได้

0: ក្រុមហ៊ុនសាធារណៈអាចរកចំណូលបានច្រើនជាងមុនដោយសារតែការប្រកួតប្រជែងខ្ពស់ក្នុងតំបន់ដែលមានការប្រកួតប្រជែងខ្ពស់ក្នុងការប្រកួតប្រជែងខ្ពស់ក្នុងតំបន់ដែលមានការប្រកួតប្រជែងខ្ពស់ក្នុងតំបន់ដែលមានការប្រកួតប្រជែងខ្ពស់ក្នុងតំបន់ដែលមានការប្រកួតប្រជែងខ្ពស់ក្នុងតំបន់ដែលមានការប្រកួតប្រជែងខ្ពស់ក្នុងតំបន់ដែលមានការប្រកួតប្រជែងខ្ពស់ក្នុងតំបន់ដែលមានការប្រកួតប្រជែងខ្ពស់ក្នុងតំបន់ដែលមានការប្រកួ đi cài hơn thâu yêu lát nịt buồn sang lời ngài đã bạ tuổi rèm lạ lạ mùng quốc hùng cảm đi buồn sầm rau buồn prong thải kre đi cử này cần đừng làm trần cha cài rèm rạp ở Việt Nam bè rạp bùm đi cất loi puliya sa pan chôm nuôi lìa chân cần đừng làm trần tổ quốc Việt Nam cha bè rạp bùm đi cất sai puliya đua chôm nuôi lìa chân cơ do cất tư làm cài lời ngài trầm trôn mừng khoa nục na
1: เรือดับลหิมามหลันตอปันตีสังหระเกิดลาวซุยตันฝัดบิงเกียนกันหนึ่งประถัดกระหมจวกตาสำเร็จและดันชินทิงจารมก่อมจริงกลายเป็นพลฮิวฮึมตะรุปวางซาตรวงซาเมืองเวียดนามต้มกระจับดังบุยนุกและดันมหาระเพียนเปี่ยมกละกลายฮึมตะในบาและกระพงกนาดุดางเวียนและดันดึกบนสร้างดมรามอาระดับเดิมหมอกลายฮึมทอลำตุ่มไกลกระเสียมตัวกระสุนมินเมืองเวียดนามและดันลำนกกระบินปลอดรำเตะลายจารตาเจงาวมกลามกลังกระจับกลายตื่นเมืองเวียดนามห้องตัวเปล่ากระซิฮวางซาและดันจวงซาลำนั้นมอตุมปกระรูปเวียดนามกะลีนุกิตุทนตาลปลุกนำตุตาลปลุกตะปันดมพระอารมอกระจอมกราเกิมตาเหวินพระรูปลันมอกระจอมกราเตลาจารตาเจงเงาเมืองกะลีนุกิตุทนตาลปลุกนำตุกตาลตัวปลุกพระรูปลันตรงกวกเมืองลาจารตาเจงเงาและดันตรงกวกมอกระจอมกราเมืองกะลีนุกิตุทนตาลปลุกนำตุตาลตัวปลุกตุยาพวังซาตรงซาอามอยอบเปล่ากระเสลาจารตรงกวกโอดมปกรูปดมพรำอารกับเปล่ากสิหวังไซเรากระทวนแซปอตปันในตัวกุจุกลุยมาและดันดมปกรูปกับเปล่ากสิถึงสาระในและดันดมปล่องะเมืองกนารุกหันเกรมกางแอกสิมิวบนสร้างหันเทียบเตียวเปล่ากสิถึงสาแกลหมตารูปลอดรุมกบเด็กแกลทอสร้างปลอกลำมะเมืองกนารุด่างเฟียนและดันดมบนสร้างบนในเกลือได้ดำพระได้ดำเพราะลำไกลเกรมกางเปล่ากสิยมพันเมืองลาจารแกลหมตาบรำเจรเวลำเรยตัวปลุกจุ่มลันตอปันเรือดับลุยมามลันตอปันสหรัมโตเรมปลอกดีจารจารตะลักมก็มจินละแกลเป็นพนอตุตรุงกับปลอกดีจารกาตลอบลุปะเดทุนเรมตัวปอดับลุนำตัวปอดับลุกจุ่
0: ตุตรงกมโตปรกดีจารกาตลอบลุปะเดเมาปะพุสปันจมดิเรมมก็มจิงลอยดะมมอเรมบินสากือลลำตึมลันเรมตึมนิมรามอเรมหนึ่งเท่ากับปรักดิจาร์ดิไกลไปยัวหนึ่งเท่าลำไกลมาปรัวเมื่อนั้นหล่อมดิหนึ่งทอมซิมกราตึมตาปลาเมาตีนมาปรัวปลุรำตินกปิมพนควาสารำตัวเรียมปรักดิจาร์จัดกลักตามตันเกิดตึมนุยนาเรียมจองตำพารวยมงมาปล่อยใจและอันงะจักไกลลุยเรียมอตุมตัวเรียมปรักดิจาร์ในใจ
1: มัทเรดวบลปามลันตะปันกองดอนฟาลตุยฮวามกบเป็ดของประกองดอนฮักุสังระได้ฮักฟูเอียนและดันตุมกันังพระรวมกอมจิงฮัดระพระมอักติดมลันปุรเกนักในดอนเฟียนและดันดุยมาพระตีฮัดระพระเซตุปาปลุสปันจูฮัดได้ลักหมอลับชื่นจากมอักหมอดลังแกลกันตัวรูปนักไรและดันบังบังมลันปุรบริกะในกันังพระมกอมจิงฮัดระพระมีระดับลุนุ่มนึงมหาดุมราชีบัญลันปุรนุ่มนึงรูมด้วยกันนับใหญ่และนันประคลางกับตัวปลุกจวดไดเรเตรินหาได้หมอกและรัวกระชามและดันและกันนับเมื่อนันรูมได้อายพงหาได้กระตุนกระทำรำอารและนันลำกระเด็บ
2: ก็ย่อยันอเดปิมฤทธิ์และทอปีกันนัลมิสเซียระในกันหนึ่งประกาศหันเกรมกังกนงลันจารตักลักลักมดิกตังเลยงะตุมในเกรมกังเกรมกังแกลดับพินังกมด้วยและนันโฮมรันลุยเซกและติงยับมรในหินกลุ่มจารมอนามิตุปลุกบะโฮมรันห้องด้วยปอสปันในตุตปันปลุกตปันจมด้วยฮิวจะมากันหัดดังตีตุมกริงเอกสิ
0: เพื่อรำกางกลุ่ยเลี้ยกันหนึ่งประการเตรียมการขนงลันกวมเป็ดกระจับของตึมสาบวัลกระตอยหางแอกซิกระเหตุกระจับประเอวบลูห้องโปหมรันกลุ่มจารมอตัวไอปอยมา

0: ទឹកនោះដាប់ពេលណាងរដ្ឋនៃកណ្ដឹងក្រៀតឡើងកានតាំងលែនដានអាកាសីប្លាកូស៊ីដាក់ឡាក់ងួនពេតថងកណ្ដឹងក្រៀតឡើងទឹមកន្ទុំជិះហុំរ៉ានចារតំផាណុំជឿកន្ទុំហុំរ៉ានអតុកចាំងមកលែនដាប់ពេលណាងលំយ៉ាងលីមចាន
1: ប្រអ្នកទីសាងក៏បិនថារក្រេះដូចមកប្រអចារតាក់ឡាក់នោះគម្រួតទោះបាល់ទុយហួរអីពលពីគុំនេះកន្លះមកចារតាក់ឡាក់បិមផុនឡាក់ក៏ប្រអងាក់បេលីរប្លេមអ្នកហ៊ុនកំនឹងថងលាននឹងឈីមអ្នកនឹងលក់មានឹងយោះលាននឹងរត់ឌីក្លែពីគុំមកប្រអធុនតែបន្តប្លោះណា ดมปรงะมาลุมตามแสซีรวยกรรมบามตาเฮิมทอมหนึ่งโอกบหนึ่งหล่อมามเทเฮจันแกลกะบินเปลีรเปลมเนียเฮาฮืนและนันชิบหนึ่งหล่อมาหนึ่งยัวแกลกะบินแปรเมดได้ก็ยัวเกปุลเปกุมดึงหล่อมาเวียดนามปุ่มดีตุ้มแกลปิมโมตุ้มปรงะฮาดาปรากกุกจงแกลกะบินเฮปุลเปกุมดึงหล่อมาตุ้มกืล กลายกับเป็นเปรมตุ่มโบปลุกรำและดังงาราโกลกะฮาดราพระอมกบเป็ดเดกตางเฮิมทอปอกปลางเป็ดรำหำดึงอะละมาเดกยาปลอกนวะประดมกลางอะละมาเกลทนตัวเปิดตัวปลุกนำตัวเปิดหลอบลุกดมตาพระมามกอมจิงนั้นกัญญ์ปีลีรพลาวะมดึงอะละมาหอบทักษะและดันกันองประดมกรำเดียมไปเอาเฮินชิมเนียมดังละมามดังโอกบมรุนดิกลายเป็นกุมภะพระมดิหนึ่งตัวยุมดังละมาลำจาร อมลิบบนสร้างและดันบิงกับลำต้นทนเก็บในปรักเมืองกันนักปรักเบรจันกับด้วยกันนับใหญ่จริงนกเตือกันนางดูลูกก่อไซบอนิกนุยโยเบะอาทิตย์ตีตุ่มภาษาอันตกลูกแหลดแหลนบ่อปรักยัวกับรัวมกรัมเด็กและเด็บตาตีสะยังมาจารตักลักเบิงปรักเบรจันนั้นมึงก็พองไกลทอไปยัวปรักจันยัวจระดูแลเด็กบนสร้างไปวัดลูกแหลตุ่นกับแหลเด็บตา
2: จริงซาโปซาโมยนมนิโยแวะอาทิตย์เมืองนำปลุกทุกกระจุกลุกเด็กทุกไกลติบนิบุญสร้างตัวมอลูกไกลกระนับใหญ่สนันลูกกว่าใส่ตีสะยังเมาจ่าตักลักมอและกระนังปรักเปรยจันกำเนิดกระนับใหญ่เปรยจันปรักยัวกะพระลำนั้นดิ่งแกลงที่กระกว่าใส่บุญกระนับกว่าใส่เกียมบุญกระนับกว่าใส่เมาทักกระไกลบุญกระนับและนันทึมกว่าใส่กัน แจ้งจันทร์ปรักยัวกับพระโมงะมกราและรำอารโยชีกลัยมจุนมึงลง
3: Đối với đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Giang Mao á
1: Rạng này em đưa dưới bẹ tế xã Giang Mao mà mừng nằm lúc trước cơ cơ chụp lúc cơ trái tốt hình nằm đời cảm ơn chị Trang làm xã. Qua dọa năn, kè bà dọa bác mừng cả nông bác bài chan cầm đi cả nạp nhai. Mai mò kèm đình lăng xa nắc. Vô ní cầm đi dưới bẹ có xe buồn cả nạp, có xe kèm buồn cả nạp. Lê đàn có xe mọt lại cả buồn cả nạp. Đưa mò chàn bác lê đàn có xe mò dập kè chân từ chàn bác.
2: เป็ดทางแปมตุ๊กปรักจันกำนึกแจงจันปรักกระนังปรักเปรย์จันกำนึกกระนับใหญ่ละมกบหังตึมกระนังทำเพราะไอปุเลยยาโยตมกระจอมแปลงเปรมนึกบุญแสงแปยว่าปรักจันโยอัตตาตีสะยังเมาลูดาเพราะเปรย์จันปรักมอมจุนเงะเลขละลำนั้นมอตุมหัดจำจุนรูมดิกยาเพราะคณะไกลติปตากำนึกบุญแสงและนันเซลเพราะมะกะเดะแกมเมระ
4: ก็ดึกที่หมดอิดวุ้นเดี๋ยวมัวฟันบอนทุกท่านทุน
2: ตัวไอปอปะก็ใส่เกาหมอจันไอมาปลุกกลักปรักไอโนปรักหมอจันเกาหยัวกับประปลาเกียมตัวให้ตากระเพ้และนันปะเสาเนาะก็หยัวหมอจันปรักหมอกระไรลีกันเห็นและก็ประปลามจริงกระไรที่ปุ่นจะเบรกอีกจับเห็นมาอิปูลปีกุมเนื้อหล่อมาซะ
4: หล่อมกบหังตึมกระนังทำเพราะไอปุริยาโยตมต้มแปลงตามตันกำเนิดบนแสงยัวปรักจันยัวอันตะลอยเงะยัวดำในเราลำประปลามจริงและนันรงนังอันจริงที่แน่ยุ่มเมาให้ไตเงินอยู่เล็บดาจุนเงียบดานรังเมาอยู่บาติอยู่ละเมาแบบทุ่ยับจะดิ่งติอยู่เตอร์ปรักจันเมาไปยัวโยอันตะ มกบพังไกลเทอมเลยเราโยมเจ้หนังปลาหนังรองมึงนิบวนแสงและนันหมอกไกลรูปแปะมึงตึมกระนังถามพระอิปุริยาดาวกระนังไกลติปแตมนิบวนแสงตีสะอย่างเมาเบรย์หล่อหมอกไกลดิกยาร์กระจับเรื่องเห็น
1: เอิมนิบวนแสงและดันบิงกับ hong tum po sa aduk luk la det lan mok le dru ngam kra prai sang ra tu rem jing bro nga yom phan sanak dru po de mon ok rem me da pe nang he nga dru de mon ok rem jak lo

0: รูแนมโตบาบัดลูกลายตุตื่นลำปรับโตแรมตีสังระเลือเกิลซาและดันเกิลตัวแอร์ไลน์สายยาวจาระตักลักลูสังระตัวแรมบังอับรอมกราฟิตเบื่อปรองให้เกิดจับเสียมเห็นสังระเลือเกิลซาและดันเกิลตัวเลไลสายยาวจาระตักลักมาตลบเลยตัวปอตัวแรมห้องต่อไปในตู้ตัวปลุกจู่ได้รำระลำนั้นหากได้มือเยื่อแปะมอยหมายตุสาโจเปียหมอยับสังระตัวแรมบนในคลำทนแรมตัวเบาตัวปลุกนำตัวเบาตัวปลุกจู่สังระหมอกแหลมดิ่งลังกามผาปรักกราเวสังระตัวแรมลำนั้นหมอกประสังตัวตาลห้องนำตัวแรมมอมกราเวและสะนุกตมกันอัดมอมกราเวและสังโคลยับตมเฮนอปรักเบลีจีจังรถสายกลายแสตัวเฮกลับรักปรักในมังกนังประสังจีอสะกามผาไรดมตัวแรมเล่มอมกราเวตเอามาจับพิมพ์จับประตูแรมดูโอเบต้าละมอตัวแรมปรองไฮต่อเซียมให้ดับปีนางเฮนสังหระตัวแรมกระดับหนึ่งยัวกับพร้อมดิ่งรอมโรมอสังหระงามกราและดันเกาะเตือมและยับบากและตุ้นตุนกับพร้อมตัวแรมเพราะเลยงานดำได้คุณดิ่งรอมโรดูคนอาจุแนมโตเพราะและเรื่องมงจิตติชุมจุ่มเสห้องอีเล่าบางอันบงแรมอักเฮนหัดได้ฮักเฮนเมื่อก็แรมรำอาร์เวทองมองงามกระสังระตัวแรมสังระลำดิ่งสนักเมื่อกับประแปลแทมกระจับหนึ่งยัวลำประมตัวแรมเมากระจับหมายเวทิ้งด้วยอินเทอร์เน็ตดูคนอาจุแนมโตดอดุมเน็กมาประมราเปียมตัวแรมเมากระเลิกกระเห็นเตียตัวแรมเมายับจึงโถดอเซียมเมาเทระเปิดเงินเมายับปุยกำไรและดันเทวีสนั้นกระทำรำอาระจักเห็นแลเมื่อบอกและดูบานันปรามตัวแรมเลมได้มลิมรอมโรโยกวบเกอปรามตมยศเลเกลินุกมรอ
1: มอกแลมดิ่งลั่งรูบ้ามักหนึ่งประดังกันหนึ่งประสันจีแอสาระตัวแรมรื้อมองงามกราและกระจับตัวรัดในยับประตูแรมมองงามกราและปรองไห้โยสิกเลจังกระประตูแรมมองเกาะตืมและทีวีสังหระมอกตัวแรมเบติ้งเบทองลูมตากระจับนำกันยัวกับปรามตัวแรม
0: มังปรอมกราวิสังระตัวแรมสังโลลองตัวกับแปลแทมกับจับหนึ่งยัวลำปรอมลิมรมโรหนึ่งยัวกับปรอมโตแรมตีสังระลีรเกิลซาและดันเกิลตัวเลไลบรุมอมเบาะยับห้องตุ้มปอสังระลำเกรงแตลานเกรงตากระปุยแกลมดีดูบ้ากับปรองงามกราสังระตัวแรมแปลกับจับหนึ่งยัวลำนั้นมองกับจับหนึ่งลิมรมโรมองงานนาวยิงซาลำตุ้มตาประยุมพันดูคนอาจุนเนมโตเอ็ดไอเตียกับปรอมโตแรมพอได้เหมาะดกแรมจักเสียไม่ดับเป็นนางเฮนหัดดำดวงรูปแกลเดในเมืองระแกลมเราและดันหัดดำดวงสับลูกดวงรูปจากลักมือเจียตับในและจักกำเดือบบนสร้างและดันบินกับเตรมดิ่งหลังและบันไดเติมตัวและมาดำดวงรูปไปได้